สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองกำลังสหรัฐในโอกินาวาจังหวัดในภาคใต้ของญี่ปุ่นถูกสั่งระงับการปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา48ชั่วโมงและต้องอยู่ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนเป็นเวลา1เดือนหลังมีการจับกุมตัวทหารหน่วยนาวิกโยธินนาย1ฐานต้องสงสัยฆ่าคนและปล้นทรัพย์10ตรีสังกัดหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐชื่อเดวินเจคอบบัลลาดอายุ20ปีต้องข้อกล่าวหาสังหารสตรีชาวท้องถิ่นคนหนึ่งอายุ39ปีที่โรงแรมในเมืองนาฮะเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลาคมและฉกฉวยกระเป๋าสตางค์และทรัพย์สินอื่นๆของเธอไปนายบัลลาดผู้ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศฟูเทมะของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐถูกจับกุมตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่4พลโทเบนจามินวัตสันผู้ประสานงานภาคพื้นโอกินาวาและผู้บัญชาการกองกำลังรบนอกประเทศที่3ของหน่วยนาวิกโยธินออกหนังสือแจ้งฉบับหนึ่งที่ตั้งหัวเรื่องว่ามาตรฐานและระเบียบวินัยเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่6และโพสต์หนังสือแจ้งนี้บนโซเชียลมีเดียเขามีคำสั่งให้บุคลากรด้านทหารทุกคนของสหรัฐในโอกินาวาระงับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงวันของวันพุธที่7อีกทั้งกิจกรรมนอกฐานทัพและการดื่มแอลกอฮอล์ก็ถูกห้ามกระทำในช่วงเวลาที่ว่านี้นอกจากนี้บุคลากรด้านทหารจะต้องอยู่ที่บ้านในช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลา5 นาฬิกาเป็นเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่9เป็นต้นไปก่อนหน้านี้ผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวานายโคจาเกนตะเรียกตัวพลโทวัตสันและบุคคลอื่นๆมาพบณที่ทำการจังหวัดเมื่อวันจันทร์ที่5เพื่อแจ้งความโกรธเกรี้ยวของเขาที่มีต่อเหตุการณ์นี้และเรียกร้องให้กองกำลังสหรัฐจัดทำมาตรการที่รุนแรงเด็ดขาดและได้ผลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายคิฮาระมิโนรุกล่าวว่าเหตุการณ์ฝีมือเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐก่อความวิตกกังวลอย่างใหญ่หลวงแก่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆและเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยในการแถลงข่าวในวันพุธที่7ตุลาคมนายคิฮาระเอ่ยถึงประกาศแจ้งของกองกำลังสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านทหารทั้งหมดในโอกินาวาต้องหยุดการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นเวลา48ชั่วโมงและต้องอยู่ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนเป็นเวลา1เดือนเขากล่าวว่าเป็นความเข้าใจของตัวเขาเองที่ว่านี่บ่งชี้ว่ากองกำลังสหรัฐจัดการเรื่องนี้อย่างเอาจริงและกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วในการเพิ่มความเคร่งครัดด้านวินัยและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนายคิฮาระกล่าวว่าเขาตระหนักว่าฝ่ายสหรัฐจะทบทวนแนวทางปฏิบัติของตนเป็นการเพิ่มเติมพร้อมแสดงความหวังว่าจะมีการหารือกันต่อไปเกี่ยวกับหนทางในการวางมาตรการที่ได้ผลในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกวันพุธที่7ตุลาคมปีนี้เป็นวาระที่ผ่านมา3ปีนับตั้งแต่การต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเปิดฉากขึ้นในกาซาสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมยังคงย่ำแย่เนื่องจากกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเป็นทักๆเรื่อยมาทั้งที่มีข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เกือบ1ปีก่อนหน่วยงานสาธารณสุขในฉนวนกาซาเผยว่ามีผู้คนจำนวนทั้งสิ้น 74,245 คนเสียชีวิตนับตั้งแต่การสู้รบนี้เริ่มขึ้นขณะที่มีผู้คน 1,462 คนเสียชีวิตนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วรายงานของหน่วยงานสหประชาชาติระบุว่ากว่า3ใน4ของบ้านเรือนในฉนวนกาซาถูกทำลายพร้อมเสริมว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรกำลังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ตกอยู่ในอันตรายจากน้ำท่วมก่อนเข้าฤดูหนาวรายงานระบุว่าผู้คนยังคงเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเข้าขั้นคุกคามชีวิตนาราเมสอาเมดและครอบครัวจำนวน6คนของเขาเป็นผู้ที่หนีภัยมาอาศัยอยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่พังเสียหายพวกเขากังวลเรื่องความปลอดภัยแต่ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะคิดว่าคงดีกว่าการอาศัยอยู่ในเต็นท์นายอาเมดกล่าวว่าเขาไม่รู้สึกว่าการหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในความเป็นจริงและร้องขอความสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติคณะกรรมการสันติภาพซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่นำโดยประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยแผนเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับการฟื้นฟูบูรณะกาซา
คณะกรรมการสันติภาพเสนอแผนระยะเวลา6เดือนเป็นเงิน 2,450 ล้านดอลลาร์หรือราว 82,500 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอิสราเอลยืนกรานว่าฮามาสต้องปลดอาวุธอย่างสิ้นเชิงเสียก่อนขณะเดียวกันฮามาสก็กำลังเรียกร้องให้อิสราเอลถอนทหารออกไปการปฏิบัติตามแผนนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน

ประธานสมาคมผู้บริหารแห่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ทางธุรกิจกล่าวว่าความพยายามในการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ50จากปี2568นายยามาโงจิอากิโอประธานสมาคมผู้บริหารแห่งญี่ปุ่นกล่าวถึงงานวิจัยของบริษัท IBM Japan ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันอังคารที่6ตุลาคมทางนี้นายยามาโงจิเป็นประธานของบริษัท IBM Japan ด้วยเขากล่าวว่าเขาได้เรียกร้องให้สมาชิกของสมาคมแก้ไขจุดอ่อนในระบบของตนบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนในการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยทางข้อมูลท่ามกลางภัยคุกคามมากขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องลงทุนในระบบต่างๆอีกด้วยผลสำรวจที่เผยแพร่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ของปีนี้โดยสมาคมผู้ใช้ระบบสารสนเทศแห่งญี่ปุ่นชี้ให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านความปลอดภัยทางข้อมูลอย่างรุนแรงจากการสำรวจพบว่าประมาณ3ใน4ของบริษัทที่มียอดขายอย่างน้อย 100,000 ล้านเยนหรือประมาณ 21,300 ล้านบาทระบุว่าพวกตนมีพนักงานไม่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ผลสำรวจนี้สะท้อนคำตอบของบริษัทกว่า950แห่งใน10อุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเคนยาระบุว่าชายคนหนึ่งที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาขณะนี้โรคติดต่อร้ายแรงดังกล่าวกำลังแพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนายอาเดนดูอาเลรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของเคนยาประกาศในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่6ตุลาคมว่าพลเมืองชาวเคนยารายดังกล่าวเสียชีวิตเมื่อวันก่อนหน้านี้ชายผู้เสียชีวิตซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมา7ปีเริ่มล้มป่วยเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเขาเดินทางทางบกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาจากนั้นจึงขึ้นเครื่องบินมายังกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนายอาเดนกล่าวว่าผู้ป่วยรายนี้มีผลตรวจเป็นบวกจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์บุนดิบุโยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของการระบาดปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองสำหรับไวรัสชนิดนี้นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ 8,600 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 4,100 คนสหประชาชาติเตือนว่าการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดที่ขยายวงกว้างเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่32เกี่ยวกับการถามวิธีเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางกันครับ
1: ไมค์คนอเมริกันซึ่งเป็นแฟนนินจาตัวยงนั่งรถบัสทางหลวงกับไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนกันไปยังสถานีรถไฟอุเอโนชิในจังหวัดมิเอะและที่ร้านเช่าชุดที่อยู่ใกล้ๆนั้นไมค์ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนินจาแล้วทั้งสองก็มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์นินจาค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่32กันครับ
2: ไมค์似合うねかっこいい
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ。
1: ไคโตะชมไมค์ที่ใส่ชุดนินจาอยู่ว่า。
2: マイク似合うね。
4: ไม้เข้ากันดีนะ
2: คาโกย
4: เท
1: ่ไม้ตอบว่า
3: うれしいな
4: ดีใจจัง
1: และเขาก็ถามคนที่เดินผ่านมาว่า
3: あのすみません
4: ขอโทษครับ
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
4: พิพิธภัณฑ์นินจาไปยังไงครับ
1: คนที่ผ่านมานั้นก็ตอบว่า
2: この道をまっすぐ行ってください
4: กรุณาตรงไปตามถนนเส้นนี
2: ้博物館は左にあります。
4: พิพิธภัณฑ์อยู่ซ้ายมือครับ
1: ไมค์พูดว่า
3: わかりました。
4: เข้าใจแล้วครับ
3: ありがとうございます。
4: ขอบคุณครับ
1: แล้วไคโตะก็ร้องบอกไม
2: ค์さ、行こう。
4: เอาละไปกันเลย
1: พิพิธภัณฑ์นี้ดูเหมือนไม่ไกลนักนะคะ
0: ไม่ไกลครับเดินแค่ประมาณ10นาทีจากสถานีรถไฟก็ถึงแล้วในละแวกนั้นมีชุดนินจาให้เช่าด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือพิพิธภัณฑ์นินจาไปยังไง
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
0: ถ้าจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะถามวิธีไปยังจุดหมายปลายทางได้ครับมาดูความหมายกันคำว่า
5: 忍者博物館
0: คือพิพิธภัณฑ์นินจาคำว่าม
5: าเด
0: เป็นคำช่วยแปลว่าถึงและ
5: どう行ったらいいですか
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าถ้าไปอย่างไรถึงจะดีจุดสำคัญประจำวันนี้คือการถามวิธีไปยังจุดหมายปลายทางครับถามได้โดยระบุจุดหมายปลายทางแล้วก็ใส่คำช่วย
5: มาเดะ
0: ต่อเข้าไปจากนั้นก็ปิดท้ายด้วย
5: どう言ったらいいですか
0: คำว่า
5: 言ったら
0: คือคำกริยาไป
5: 行く
0: ที่ผันไปอยู่ในรูปเงื่อนไขพยายามจำไปทั้งชุดแบบนี้นะครับ
1: ทีนี้ก็ฟังแล้วลองพูดตามเสียงดังกันเลยค่ะ
5: どう言ったらいいですか？忍者博物館までどう言ったらいいですか？
0: ทีนี้มาฟังนักท่องเที่ยวถามวิธีไปยังจุดหมายปลายทางของตนที่ป้ายรถเมล์หน้าสถานีเกียวโตกันนะครับ
6: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: まあ、どうความหมายกันครับ。
6: あのすみません。
1: ขอโทษครับ。
0: สำนวนนี้ใช้เรียกความสนใจของผู้อื่นจำได้ใช่ไหมครับ？
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: วัด金閣寺ไปยังไงครับ？
0: คำว่า
5: 金閣寺
0: คือวัดคิงกากุจิซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางครับ
6: 101番のバスに乗ってください
1: กรุณาขึ้นรถเมล์สาย101ครับ
0: คําว่า
5: 101番
0: แปลว่าสาย101และ
5: バス
0: คือรถเมล์ต่อมาคือ
5: 乗って
0: นี่คือรูปเทของคำกริยา
1: โนรุ
0: แปลว่าโดยสารยานพาหนะหรือขึ้นนั่นเองนะครับและ
1: โนเตะคุดาไซ
0: แปลว่ากรุณาขึ้น
1: เอาละค่ะฟังแล้วพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
5: ดูอิตาไรเดสกะคินคักจิมาเดดูอิตาไรเดสกะすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: ทีนี้มาลองถามวิธีไปยังสถานที่อื่นๆดูบ้างครับสมมุติว่าหาทางไปโรงแรมของตัวเองไม่เจอลองถามทางโดยชี้ไปที่แผนที่ดูครับคำว่าโรงแรมนี้พูดว่า
5: このホテルこのホテル
0: เริ่มต้นการถามด้วย
5: すみません
0: เชิญเลยครับ
2: すみません

0: 左。
1: คำว่าตรงคือ
0: まっすぐ
1: ฟังแล้วพูดตามครับ
0: まっすぐ
1: เมื่อจะพูดกรุณาตรงไปพูดว่า
0: まっすぐ行ってください
1: ถ้าจำเป็นจะต้องเลี้ยวขวาก็ใช้คำกริยาเลี้ยว
0: 曲がる
1: และ
0: 右に曲がってください
1: แปลว่ากรุณาเลี้ยวขวาจำคำเหล่านี้ไว้ให้แม่นแล้วฟังบทสนทนานี้อีกครั้งครับ
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
4: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่ากันแล้วค่ะไม้กับไคโตะนั่งรถบัสทางหลวงไปจังหวัดมิเอะการเดินทางด้วยรถบัสใช้เวลาค่ะแต่ก็ค่อนข้างประหยัดหัวข้อของวันนี้คือรถบัสทางหลวงของญี่ปุ่นค่ะ
1: รถบัสทางหลวงเป็นพาหนะการเดินทางที่สะดวกเพราะถึงจุดหมายปลายทางได้โดยตรงเลยขึ้นอยู่กับว่าจะไปไหนนะครับถ้าใช้บริการรถบัสกลางคืนจะประหยัดเวลาได้เพราะเป็นการเดินทางระหว่างที่ผู้โดยสารนอนครับ
4: แล้วนั่งไปที่ไหนได้บ้างคะ
1: สามารถนั่งไปได้หลายที่เลยครับสำหรับคนที่ออกจากโตเกียวมีเส้นทางที่ยอดนิยมไปยังเมืองใหญ่ๆเช่นนางโอย่าโอซาก้าเกียวโตนอกจากนั้นแล้วเส้นทางที่มุ่งตรงสู่ภูเขาฟูจิฮากุเนะและแหล่งน้ำแร่ร้อนคุซัตสึก็ได้รับความนิยมเช่นกัน
4: แล้วการจองทำยังไงคะ
1: ทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับรถที่เราระบุเลือกที่นั่งได้ด้วยก็มีนะครับรถบัสบางเส้นทางให้บริการหรูหราโดยคิดค่าบริการสูงขึ้นบางคันก็จัดพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นเพื่อการยืดขาได้สะดวกหรือที่นั่งที่จัดเป็นห้องส่วนตัวครับการเดินทางด้วยรถบัสเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วญี่ปุ่นนะครับคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
4: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan